สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวในวันจันทร์ที่24สิงหาคมอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นโดยบางพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่เนื่องจากระบบความกดอากาศสูงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้วในจังหวัดคุมาโมโตะกำลังเผชิญอากาศร้อนจัดเช่นกันเมื่อเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่24อุณหภูมิสูงถึง 37.6 องศาเซลเซียสในเมืองโคซะและ 37.4 องศาเซลเซียสในเมืองยัตสึชิโร่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึงระดับอันตรายในพื้นที่วงกว้างในช่วงบ่ายจนถึงเวลา 14:00 นอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.3 องศาเซลเซียสในเมืองโอซึและ 38.6 องศาเซลเซียสในเมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตมีการประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกใน31จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันโตจนถึงจังหวัดโอกินาวาตำรวจในจังหวัดโทจิงิทางเหนือของกรุงโตเกียวสันนิษฐานว่าความผิดพลาดหลายประการอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตที่สถานีรถไฟสายนิโกของบริษัทรถไฟโทบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมคนงานชาย4คนถูกรถไฟด่วนชนและเสียชีวิตขณะกำลังฉีดพ่นยาฆ่าวัชพืชตามรางรถไฟที่สถานีชินคานุมะในเมืองคานุมะเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตำรวจได้เข้าตรวจค้นสำนักงานของบริษัทโทบุเคนเซตสึซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทรถไฟโทบุเนื่องจากต้องสงสัยว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพจนมีผู้เสียชีวิตบริษัทโทบุเคนเซตสึได้รับสัญญาจ้างจากบริษัทแม่ให้กำจัดวัชพืชตามรางรถไฟเจ้าหน้าที่บริษัทรถไฟโทบุกล่าวว่าในวันนั้นมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง2คนอยู่ในบริเวณใกล้สถานีเพื่อดูแลความปลอดภัยของคนงานที่ทำงานอยู่ตามรางรถไฟผู้สังเกตการคนแรกมีหน้าที่ตรวจดูว่ามีรถไฟกำลังเข้ามาหรือไม่และแจ้งให้ผู้สังเกตการคนที่2ทราบเมื่อรถไฟมาถึงผู้สังเกตการคนที่2นี้เป็นผู้ที่ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนงานย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่รถไฟจะเข้าสถานีเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้สังเกตการคนแรกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้สังเกตการอีกคนได้เมื่อรถไฟเข้ามาใกล้มีรายงานว่าพนักงานขับรถไฟเข้าสู่ชานชาลาหลังจากได้รับสัญญาณจากผู้สังเกตการที่2ว่าคนงานทุกคนออกจากรางรถไฟแล้วแต่ในเหตุการณ์นี้พวกเขายังไม่ได้ออกไปผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในค่ายกักขังของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับการกักขังหมู่ครั้งนี้วันที่23สิงหาคมเป็นวันครบรอบ81ปีนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตสั่งการให้ทหารและพลเรือนชาวญี่ปุ่นในจีนและที่อื่นๆถูกส่งไปยังค่ายแรงงานในไซบีเรียและสถานที่อื่นๆเมื่อวันอาทิตย์ที่23มีผู้คนประมาณ200คนร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในพิธีที่สุสานแห่งชาติชิโดริงาฟูจิในกรุงโตเกียวงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมอดีตผู้ถูกกักขังและครอบครัวผู้เสียชีวิตกระทรวงสวัสดิการของญี่ปุ่นประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 55,000 คนระหว่างถูกกักขังแต่จำนวนที่แท้จริงและระดับความทุกข์ทรมานของผู้ถูกกักขังยังไม่แน่ชัดมีการกู้ซากศพของผู้ถูกกักขัง 22,264 คนแล้วแต่การเก็บกู้ในรัสเซียถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

0: นักวิจัยชาวญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการคำนวณเชิงควอนตัมหรือระบบที่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปคอมพิวเตอร์ควอนตัมโมเดลแรกของญี่ปุ่นที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าอะตอมที่เป็นกลางนั้นขณะนี้กำลังใช้งานอยู่ในจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้พฤติกรรมเฉพาะตัวของอนุภาคเช่นอะตอมและอิเล็กตรอนเพื่อสำรวจความเป็นไปได้หลากหลายในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบอะตอมที่เป็นกลางเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โมเดลของญี่ปุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มที่รวมถึงสถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุลนักวิจัยกล่าวว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้เลเซอร์ในการดักจับอะตอมที่ไม่มีประจุไฟฟ้าไว้ภายในห้องสุญญากาศมีรายงานว่าคอมพิวเตอร์โมเดลนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้องซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ระบบระบายความร้อนนี่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมประเภทอื่นๆและสามารถเก็บในแบบที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นนายอิชิกาวะบุงโยช่างภาพข่าวชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงจากการถ่ายภาพสงครามเวียดนามเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดนางาโนะเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมด้วยวัย88ปีระหว่างปี2508ถึง2511นายอิชิกาวะทำงานเป็นช่างภาพอิสระในไซงอนเวียดนามใต้ซึ่งปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้ต่อมาเขาได้เดินทางไปยังเวียดนามเหนือนายอิชิกาวะถ่ายภาพมากกว่า 15,000 ภาพเพื่อบันทึกความเป็นจริงของสงครามเวียดนามเขายังเคยฝังตัวอยู่ร่วมกับทหารอเมริกันในฐานะช่างภาพอีกด้วยนายอิชิกาวะเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในช่างภาพสงครามชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นเขายังปฏิบัติงานในโอกินาวาตั้งแต่ปี2512นายอิชิกาวะถ่ายภาพเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ที่ออกจากฐานทัพอากาศคาเดนะไปยังเวียดนามและภาพทหารที่ถูกส่งไปยังเวียดนามด้วยเขาเดินทางไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วเพื่อเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ50ปีของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามบรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียในญี่ปุ่นกำลังออกมาตรการเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของบุตรหลานการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกำลังพิจารณากฎระเบียบใหม่ท่ามกลางความกังวลว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเยาวชนบริษัทเมตายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเริ่มใช้งานฟีเจอร์แจ้งเตือนผู้ปกครองบนแพลตฟอร์ม Instagram ในญี่ปุ่นในเดือนนี้ระบบจะแจ้งเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชันหากตรวจพบว่าผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่นค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง TikTok ซึ่งเป็นเว็บไซต์แชร์วิดีโอได้เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเพื่อปกป้องผู้เยาว์ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ปกครองจำกัดระยะเวลาการรับชมของบุตรหลานและจำกัดการรับชมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าผลงานสุดท้ายของฮิงาชิโนะเคโงะนักเขียนนวนิยายชื่อดังชาวญี่ปุ่นวางจำหน่ายแล้วเมืองโมริโอกะคึกคักจากเทศกาลเต้นรำโมริโอกะซันซะนักท่องเที่ยวแห่ชมเทศกาลเสาโคมไฟคันโตจัดขึ้นในเมืองอากิตะและงานแห่ศาลเจ้าจำลองเทงงุที่ผู้ร่วมขบวนล้วนเป็นผู้หญิงสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: โตเกียวからお送りします
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

วิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลา ญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่25 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าการที่ผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งประธานของศาลระหว่างประเทศที่สำคัญ2 แห่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถาบันตุลาการระหว่างประเทศนายโมเตงิได้กล่าวผ่านวิดีโอในพิธีเปิดการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศโตเกียวครั้งที่4ที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่24 สิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจากประเทศต่างๆในเอเชียและแอฟริกาได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนายโมเตงิกล่าวว่าในขณะที่ระเบียบระหว่างประเทศที่เราสร้างขึ้นกำลังเผชิญความท้าทายมากมายเรากำลังอยู่ในยุคที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าประชาคมนานาชาติโดยรวมจะสามารถปกป้องระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมได้หรือไม่เขายังกล่าวอีกว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมากต่อบทบาทของสถาบันตุลาการระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทอย่างสันติและรักษาระเบียบทางกฎหมายและได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเหล่านี้นายโมเตงิเน้นย้ำว่าความพยายามร่วมกันของเราสะท้อนให้เห็นจากการที่ผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งทางประธานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและประธานศาลอาญาระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับขั้นตอนการขออนุญาตพำนักของชาวต่างชาติมาตรการนี้ผ่านความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่25 สิงหาคมและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมซึ่งสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตพำนักถาวรจะเพิ่มจากปัจจุบัน 10,000 เยนหรือประมาณ 2,000 บาทเป็น 200,000 เยนหรือประมาณ 40,000 บาทและต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตด้วยตนเองเท่านั้นปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักกำหนดไว้ที่ 6,000 เยนหรือประมาณ 1,200 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 5,500 เยนหรือประมาณ 1,100 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์สำหรับระยะเวลาพำนักไม่เกิน3เดือนค่าธรรมเนียมทั้งดำเนินการณที่ทำการและทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เยนหรือประมาณ 2,000 บาทสำหรับระยะเวลาพำนัก1ปีค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็น 33,000 เยนหรือประมาณ 6,700 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 27,000 เยนหรือประมาณ 5,500 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์ค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาพำนัก5ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 เยนหรือประมาณ 15,000 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 65,000 เยนหรือประมาณ 13,000 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์รัฐบาลระบุว่าจะลดค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตที่ประสบปัญหาทางการเงินรวมถึงผู้ที่ได้รับการรับรองสถานะเป็นผู้ลี้ภัยผู้คนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นกำลังเตรียมรับมือไต้ฝุ่นโซเดลลมแรงจัดอาจทำให้บ้านเรือนจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายและอาจพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาและภูมิภาคอามามิไปจนถึงวันพุธที่26สิงหาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประเมินว่าณเวลา 17:00 น.ของวันอังคารที่25ไต้ฝุ่นลูกนี้อยู่ห่างจากเกาะโอกิโนเอราบูจิมะจังหวัดคาโงชิมะไปทางตะวันออกเฉียงใต้110กิโลเมตรและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นโซเดลมีความดันบรรยากาศศูนย์กลางที่950เฮกโตปาสคาลความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่องใกล้ศูนย์กลาง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีลมพัดด้วยความเร็วอย่างน้อย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในรัศมี130กิโลเมตรจากศูนย์กลางของไต้ฝุ่น
คาดว่าไต้ฝุ่นโซเดลจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและเข้าใกล้พื้นที่เกาะหลักของโอกินาวาและภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะมากที่สุดในช่วงเย็นวันอังคารที่25หรือหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศแนะนำให้ประชาชนเฝ้าระวังลมแรงจัดและคลื่นสูงอย่างเต็มที่พร้อมเตือนให้ระวังอันตรายจากดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและแม่น้ำเอ่อล้น NHK ทราบมาว่าดินจากการกำจัดสารปนเปื้อนหลังอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิในจังหวัดฟุกุชิมะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อปี2554จะนำกลับมาใช้ใหม่ใน2พื้นที่นอกกรุงโตเกียวแหล่งข่าวเผยว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดเตรียมดินดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารกลางส่วนปกครองท้องถิ่นในเมืองไซตามะติดกับกรุงโตเกียวรวมถึงที่เมืองเซนไดทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นด้วยดินดังกล่าวเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บชั่วคราวในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งตามกฎหมายจะต้องกำจัดทิ้งนอกจังหวัดภายในเดือนมีนาคม2588รัฐบาลมีแผนจะนำดินที่มีสารกัมมันตรังสีความเข้มข้นต่ำกลับมาใช้ใหม่ในงานสาธารณะและโครงการต่างๆทั่วประเทศเพื่อลดปริมาณดินที่จะต้องกำจัดให้หมดสิ้นและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจแผนนี้รัฐบาลได้เริ่มนำดินดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วตามสถานที่ต่างๆเช่นทำเนียบรัฐบาลกระทรวงและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลในกรุงโตเกียวหากไม่นับโครงการทดลองในจังหวัดฟุกุชิมะนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการนำดินกลับมาใช้ใหม่นอกกรุงโตเกียวสหรัฐขู่ว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านมาตลอดและล่าสุดนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรขนาดใหญ่ต่อบริษัทและบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับอิหร่านแล้วเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมนายเบสเซนได้ประกาศข้างต้นที่กรุงวอชิงตันว่าสหรัฐเรียกมาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ว่าปฏิบัติการขับไล่ทางเศรษฐกิจนายเบสเซนกล่าวว่าเรากำลังเปิดฉากโจมตีทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านทั่วโลกเป้าหมายของเราคือการตัดเส้นทางเศรษฐกิจทุกเส้นที่ค้ำจุนระบอบเผด็จการนี้จนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวนายเบสเซนเตือนว่าประเทศที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอาจถูกตัดออกจากระบบเศรษฐกิจที่ใช้ดอลลาร์เป็นหลักพร้อมเสริมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์หารือผู้นำทั่วโลกเกี่ยวกับแผนโดดเดี่ยวอิหร่านนี้บรรดาผู้นำอิหร่านตอบโต้การประกาศดังกล่าวก่อนที่นายเบสเซนจะเริ่มกล่าวโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่23สำนักข่าวทัสนิมอ้างคำกล่าวของนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านว่านี่เป็นฉากเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านปฏิเสธเรื่องดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่24ว่าเป็นการโอ้อวดเกินจริงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลา ญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่25 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าการที่ผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งประธานของศาลระหว่างประเทศที่สำคัญ2แห่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถาบันตุลาการระหว่างประเทศนายโมเตงิได้กล่าวผ่านวิดีโอในพิธีเปิดการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศโตเกียวครั้งที่4ที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่24 สิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจากประเทศต่างๆในเอเชียและแอฟริกาได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนายโมเตงิกล่าวว่าในขณะที่ระเบียบระหว่างประเทศที่เราสร้างขึ้นกำลังเผชิญความท้าทายมากมายเรากำลังอยู่ในยุคที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าประชาคมนานาชาติโดยรวมจะสามารถปกป้องระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมได้หรือไม่เขายังกล่าวอีกว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมากต่อบทบาทของสถาบันตุลาการระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทอย่างสันติและรักษาระเบียบทางกฎหมายและได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเหล่านี้นายโมเตงิเน้นย้ำว่าความพยายามร่วมกันของเราสะท้อนให้เห็นจากการที่ผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งทั้งประธานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและประธานศาลอาญาระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับขั้นตอนการขออนุญาตพำนักของชาวต่างชาติมาตรการนี้ผ่านความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่25 สิงหาคมและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมซึ่งสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตพำนักถาวรจะเพิ่มจากปัจจุบัน 10,000 เยนหรือประมาณ 2,000 บาทเป็น 200,000 เยนหรือประมาณ 40,000 บาทและต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตด้วยตนเองเท่านั้นปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักกำหนดไว้ที่ 6,000 เยนหรือประมาณ 1,200 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 5,500 เยนหรือประมาณ 1,100 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์สำหรับระยะเวลาพำนักไม่เกิน3เดือนค่าธรรมเนียมทั้งดำเนินการณที่ทำการและทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เยนหรือประมาณ 2,000 บาทสำหรับระยะเวลาพำนัก1ปีค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็น 33,000 เยนหรือประมาณ 6,700 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 27,000 เยนหรือประมาณ 5,500 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์ค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาพำนัก5ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 เยนหรือประมาณ 15,000 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 65,000 เยนหรือประมาณ 13,000 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์รัฐบาลระบุว่าจะลดค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตที่ประสบปัญหาทางการเงินรวมถึงผู้ที่ได้รับการรับรองสถานะเป็นผู้ลี้ภัยผู้คนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นกำลังเตรียมรับมือไต้ฝุ่นโซเดลลมแรงจัดอาจทำให้บ้านเรือนจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายและอาจพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาและภูมิภาคอามามิไปจนถึงวันพุธที่26สิงหาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประเมินว่าณเวลา 17 นาฬิกาของวันอังคารที่25ไต้ฝุ่นลูกนี้อยู่ห่างจากเกาะโอกิโนเอราบูจิมะจังหวัดคาโงชิมะไปทางตะวันออกเฉียงใต้110กิโลเมตรและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นโซเดลมีความดันบรรยากาศศูนย์กลางที่950เฮกโตปาสคาลความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่องใกล้ศูนย์กลาง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีลมพัดด้วยความเร็วอย่างน้อย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในรัศมี130กิโลเมตรจากศูนย์กลางของไต้ฝุ่น
คาดว่าไต้ฝุ่นโซเดลจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและเข้าใกล้พื้นที่เกาะหลักของโอกินาวาและภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะมากที่สุดในช่วงเย็นวันอังคารที่25หรือหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศแนะนำให้ประชาชนเฝ้าระวังลมแรงจัดและคลื่นสูงอย่างเต็มที่พร้อมเตือนให้ระวังอันตรายจากดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและแม่น้ำเอ่อล้น NHK ทราบมาว่าดินจากการกำจัดสารปนเปื้อนหลังอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิในจังหวัดฟุกุชิมะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อปี2554จะนำกลับมาใช้ใหม่ใน2พื้นที่นอกกรุงโตเกียวแหล่งข่าวเผยว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดเตรียมดินดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารกลางส่วนปกครองท้องถิ่นในเมืองไซตามะติดกับกรุงโตเกียวรวมถึงที่เมืองเซนไดทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นด้วยดินดังกล่าวเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บชั่วคราวในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งตามกฎหมายจะต้องกำจัดทิ้งนอกจังหวัดภายในเดือนมีนาคม2588รัฐบาลมีแผนจะนำดินที่มีสารกัมมันตรังสีความเข้มข้นต่ำกลับมาใช้ใหม่ในงานสาธารณะและโครงการต่างๆทั่วประเทศเพื่อลดปริมาณดินที่จะต้องกำจัดให้หมดสิ้นและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจแผนนี้รัฐบาลได้เริ่มนำดินดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วตามสถานที่ต่างๆเช่นทำเนียบรัฐบาลกระทรวงและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลในกรุงโตเกียวหากไม่นับโครงการทดลองในจังหวัดฟุกุชิมะนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการนำดินกลับมาใช้ใหม่นอกกรุงโตเกียวสหรัฐขู่ว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านมาตลอดและล่าสุดนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรขนาดใหญ่ต่อบริษัทและบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับอิหร่านแล้วเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมนายเบสเซนได้ประกาศข้างต้นที่กรุงวอชิงตันว่าสหรัฐเรียกมาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ว่าปฏิบัติการขับไล่ทางเศรษฐกิจนายเบสเซนกล่าวว่าเรากำลังเปิดฉากโจมตีทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านทั่วโลกเป้าหมายของเราคือการตัดเส้นทางเศรษฐกิจทุกเส้นที่ค้ำจุนระบอบเผด็จการนี้จนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวนายเบสเซนเตือนว่าประเทศที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอาจถูกตัดออกจากระบบเศรษฐกิจที่ใช้ดอลลาร์เป็นหลักพร้อมเสริมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์หารือผู้นำทั่วโลกเกี่ยวกับแผนโดดเดี่ยวอิหร่านนี้บรรดาผู้นำอิหร่านตอบโต้การประกาศดังกล่าวก่อนที่นายเบสเซนจะเริ่มกล่าวโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่23สำนักข่าวทัสนิมอ้างคำกล่าวของนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านว่านี่เป็นฉากเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่ขณะที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านปฏิเสธเรื่องดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่24ว่าเป็นการโอ้อวดเกินจริงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น